0: ไอ้เนี่ยกินอย่าวอนคาริโป้ and lie
1: no gin no
0: อย่าวอนคาริชิม and lie
1: no gin no
0: I got some soul in the back push it the fashion you want if you are telling me all right then